ฮุงนูเลเฮาเวยกะลังคาเออสะกุยดูซะนี่ฮาฟุงฮาไทนองอ้าบายเคทุ่มไปไหนคะอังใจสู